0: கவர்மெண்ட்க்கு கீழே ลิ้นเนี่ยขึ้นนอนดูที่ไม่มีจูนมิดลิ้นเนี่ยวีดอุกควาที่ลูกตาลองดูที่เอายังงงแนวดูนี่ตากว่าอีหุมะกิเลาอีหุมะกิเลาทั้งหมดกินเอาเยียกินเอาเยียขึ้นนอนเนี่ยโกมัตอ่าอีลิ้นเนี่ยตุเลยจะจุดตากว่าอีลิ้นใจอยู่อีลิ้นเนี่ยพิชิอยู่นกขมแนวดูที่อุติกันนิ่งดูที่ อินุนุนังงันนุอักขันนิตรงนิตฮอลุอิลินเนียอิลินเนียเราหมดอันนั้นเตลี่เจ้าแห่งหมดอันจีรีนิตรงนิตอิลินเนียก็จะขยุ่มหมดแต่ละอิลินเนียที่ขี่นุนุนกงันเราเนี่ยว่างันอิลินเนียอิลินเนียที่เป็นจุดที่สุดแต่ในหุ่มาลูกตุยล็อกกัน
1: เสวมุกปัลเลียรุติลเด
0: กิสมิตาคุยมากยากเปียบปลาลอนเนคันวินนักตัวเวียวตั้มันนะตอนนั้นเลยอิลินเนียตุเลกิจกัติมาอิลุกตานินนุเขาเยียกาลุติปิวเนเขาในยาลตุอุบังอะไรหุมาจิบาวกุทโทบุนิงาตอนนั้นตักเกอทโทเบอร์เมกเกอิลินเนียปัตติปิวเนเขาในยามนะหุบิบาวตะกะเลอิลินเนียวิด อุกคุยฮาลุกตาลอลุติกออกิสมิกอิลันิเซปเทมเบอร์มิดอิลินเนียเรฮาฮกลุติกอักโทเบอร์ปิวเนคเขาหน้าหุบิลาวตะบุลเลอิลินเนียนักปีเกียฮามเนงันิตาควาอิลินเนียติคิโยยุกอักเทคัสติกิลุกตาลุติกฮุนันเนกอิลินเนียกันอิลินเนียอุติกันนังเนกปิวลาเมงาตาตานะปิวเนคเขาหน้าหุบิลาวปะกะเล อีลินเนียตุเลกิจอีลินเนียตุเลกิจกัฟเวอร์เมนต์คนนี้เขาอีกอย่างเขาลุติอีลินเนียตุเลกิจแล้วก็ที่มาเย็นนุ่นขันวิหุมังมังอาตาเขาอีกอย่างเขาลุติเปียวเนี่ยเขาหน้าหุกิบากาวกันว่าอุบะกุดนุนันลิกิยับที่เขาอิมกับตานุนันลิกิยับที่กูขันว อิลินเนียวีขันเอาหลักมังอาตาเขาอิมหัวกับเขาอิเกียวิโอคาลุตะกัติมาเยวยุติกุตอุปลุนิอิบุนิขักกันนังมิกัติมาเยวยุมากตุนิเขาอิเกียคาลุติเปียวเนเขาหน้าหุกิยะกะตักบัตุกามะอิหุมักขะเขียวมิลุติอุนัตุกะกามะลิกะฮีลาตกเตาวมิลุตะเขาอิเกียวิกิเจ้าคาลุตะเปียวเนเขา
1: แต่ก็อยากดูกันหรอจ้าจ้าคิวตะกิสิบเอาแต่ก็อยากเปลี่ยนอิลเนียตุลกิจกันนู้ดทุสากินนักสติทุสากินนักตั้งสิเคทเลนจอห์นส์อัพสุดที่ลุงเนียวมาหน้าพิบัลเลอร์ทุสักโซนี่เราไม่มาเท่าที่ไม่กดแต่ท่านเขาอยู่มาอยู่กับอเมซุนนู้ดตอนนี้ซีบีซีคนนี้ขนาดอยากตัดสิมาอยากนกอุดลุไม่กินอุดลักพาร์สุดละมัด Aku ni ada banyak kenal jalur tu ni, nak kenal tu lebih pasal tu sekarang ni lah, aku tu sangat begini amat jauh.

0: านตีเลนงอกันเลยนะเตลาสายเซตอุตรแรงนะตกตมาเนี่ยคดีเอฟซีลาวงะโรเบิร์ตสปีตกวัดเจ้าเต้า
1: อุลกุตซีบีซีอุกตัดตมีพิวันเนี่ยอุบังหาสานตุดังนั้นละก้าวนิกาตุสลาวตบุตบันิตาขมีนุกุนิลาวตุมักโคกังสุมิวมิจานุตตานุข้าขาวลาวมัจโจเซฟอนาขัตักนัลุนัยตาวลุนิเมียตุงิลิงะกิเชนิลิตานะอัลลัตติงันอินุสิบุลกตีตาโคกติมาขัตขันเนียมัตตาพรายมินิสเตมิวลุมิคูจวามิตาโคอินุอิทอัมมารุกับมัตตาขุกัตเตมัจจาลังิกติมาลังมัตตาได้มาลูตาโคอินุสิบุลกตีกับมัตตาขุนิงักติวิลูปิงาสวักติสุดยากากุยลูอันิกติมาสิงุมัตตาอัมมารุตับบันิตาขมิอินุตับเปริกานาตามิกุกุตัตุชาปติจาวเกียหันนิงานุกติมาติชิลาอุมัตตาโอ้หักตุติกกับมัตตาขุกโก้กตุจิขติกิเดี๋ยวเชื่อเรื่องทุกวันแต่ก็อินุตอาศัยงานนี้ก็ตุจิขติดเสียตัวนักเรียนมาตะกันนัตเอาสิละตานิอังจุกางันนัตานอุบัติเอาขั้นเล่ามาจูปีบาลีอาจุลกจินุคเนเดียนพรัสแต่ก็กับมาตะหกโก้ก็ตุจิขติกิเชื่อตุนกิเชนิกับมาตะหกโก้แต่ก็อาวิตุกสิมาจุนิโอคิอุตักตุมิกับมันก็มาขัดที่ขังนิสชาวมาตะตาคุณงาอินุยกัตุจักติกีนิงิตุมขิตมีอินุยกัตุจักติกีนุตามังจุกาฮะไคนักตุดเดวิดนิวิงาลุกตานะนึกว่าตาวลาวซิมาจูมีอาศิงางานุตานะลิกิเซนีังจุกางุไคนังเนลตุตาวซิวติซิมาลุนิเจมส์อิตุลุกนุกังะไคนัติลุกนิวิงาลุกตัยมาอุปิกุชุเชียงนักตุขิตมีอินุนิกิจการตัวอีกอย่างมันลดต่อสู่เลยก็จะสิทธิ์เนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้ครับตัวขนาดจากดิ่งนี่ความมหัศจรรย์ลุเนี่ยตะโกต่อเส้นที่กติมาจากลางนี่นะครับข้างซีมาจุนตะโกข้างซีมาจุกับมันตะโกขุดอัตุลักติชิเกลีนุนักจวามีกัตุจิขติกิอัตุลักต่อเขาเสียซีมาจุงับไปจุนน่าติ่งนี่นุนักข้างซีมาจุนกติมันจะกำลังจุยตาคนนั้นเนี่ยตุลักเต้าคุจิลาอุมาตากับมาตุฮักคุนุอุนิกาสักเต้าลาวตุงเทมัด January 2027กูปิเกลูกว่าตุลักเต้าคุจาวจุมาลิกักจวงมิเชลอาร์เดตตานักติมันจะกำลังชิบาวตังันโอ้ฮัลลาวตุกอาตากัวกูปันนะชิมาจังิเนื้อวันนี้ตาขัดเชียมาตาอามาลูกกับมาตุฮักกูอาศิจิกะฮัตตุน
2: The new government,
1: Carney government. Nuta government, Car new government, itako atulak tichigya haktuin tamakuninga nunalin nutuwa ang atsyatuni ammalo abitok si majuno ukiok taktumi kanatalimami. Det ukaraya kanila ututu salawang itukosuli Sean Fraser Mikanta na minister haktuin julukadikuni unikang mitsanon CBC kutaw tako apiksuwa salawang mundyo.Amalutan na CBC kuno ako ni Uhakti Uhakta tunukhang na ilatok Alec Gordon tana tuttavik akago ni Ford ni Kudjo ami Uhakti Uhakti Malaman Sibulak pang Uhakta Uhakti Majorla nun abim mi CBC kuno kanay zakti uluni Amalutan na amis unikati si Khattak si Majok Inun ni Kubikar ni Ilaugayakan ni Kujijo Uhakti Unamut Amalu utu kay naluti inutiti ukon na siyang ikaluakata.
2: Upang alita o kutatupalo lao si mamiso nga inutito ako ni pinasawagilak sugo ilik sili umibali si mga matusarin na sugo at okaya hapsugulo ukao sigo.
1: Patrick Nego, CBC Nunavut, Nunavik Aulat si Jiulaw si Manyong Gordon Meka, Guni 33, Nekanay Jakarta Kalawaktong. Ukalawaktong na Tana Nego, Ipigus Ukatak Duminyulo ni Gordon, Inutito Unikanik, Pimari Utitsi, Gianga Nunavim niya.
3: Throughout all of the years.
1: Akago ni Hangat Tunisin at Chau Tana, Sulisyo Kalaga Hatalawaktong, Allah, Nipito Kahit, Pisimalunigin, Amalo pimagayo tiyo kuyang ito unikan matan na inut tito atok taulo ni temalo tan na nalaw tikutos ako minaktuwat ni ulo taman Gordon na kalaw to matang na CBC kuno amalo inunod nala hatak dunod huzalijok takolu tau kisene asingangin ni go kama balea gomane aman.
0: Koyan namik hao isa tu saayak sat udak tutamaan kaya tanang mit. Temay la ublumi Tuesday o tilugu June 30 tamit nunguwa niliktok. Ublok siut akagu July 1 Canada Day ublogi gumamagu. Tema sila lagi lao kalung ay la ilagi lao tapong mo kaya na at kajang miyuni kanun na siya o mga atak sibol na pa mi kuga jang mi gokunog sa kanang naktok ni gelo ni 30 muna yung niya tamani 14 milunim akago no ya lao ni ublakot makutuin na kaya likis yan igual lalak pala o makin ni ublakot ni gelo ni gok 30 sa kigo makin nila o ang nililo ni 20 mid muna yung niya tamani 20 milunim makin Talog do amili unnuk sa kanin nui lakpa lia na akti gok. Ni gelo ni 20, muna yung niya tamani 14 milunim. Akago sa kanin na goma akti gok, o ang na goma akti ni 20 mit, muna yung niya tamani 10 milunim goma akti ni. Oksok tolit unnuk, nui lakpa lia na ang naktawiyot, makutuin na kailit unnuaw, ni gelo ni go 20, ano kito kaya ko ni 30 mutiki ga yaktoro muni unya tamani 11 milune akagu sekenne ro marti go ni geloni 30 mit senego sakiguni o ang ni le ro marti 30 mut muni unya tamani